0: ตาบ่บ่นึกขึ้นปังหยาตัวน่ะมันแค้นๆประมาณลามุนบ้านนี้ล้านดีนี่มันทันได้หยาโซลามุนซึ่งบ้านนี้จักสร้างกูมีเ
1: ด้อย่าแน่ปาจังมาคิดต่อมาเร
0: ่นายเย็นบ่ากะมาคลโลจนูดมานี่ดบจักตระหังบ่มีดังเด้อะมองแค้นกูสิประมาณน่ะมนต์โตอัตระ
1: กะกว่าจังประมาณนี้ราญัว
0: เกณฑ์มี
2: ดงดานดีนักเกตโซ่พันกันลิงนางอันแดงอันแดงอีเตียงโบย่อยปะจังโบย่อยินปะกายนิราชุสร้างมหาองค์ปัดชุดอาสาปุณิโตอันนักมุลโลงิชิกุมิกกวาสาอันปองอารมณ์อันนักบวช
0: นะ
2: เฟรนท์อาจะมีปองอารมณ์
0: เกณฑ์นางอันแดงจะลูกโกโซ่บาลวะ
2: ยังโบย่อยไม่ทันตุเล่นปะมาริอีเล็กอีเตียงสามมัดบังเกินสามปุ่นอีเตียงอีดังมาปะเซอันแรงยากาศมุดโตบางเกินบางโนกาตุลยันตันกาตุลจิตยังฝาดำอีเงี้ยวานึงยังกาสารังเกะตลาดดอกอันตุ